0: ผมอยู่อำเภอเขียงในครับ
1: โอ้ยพูดก็ไม่ถูกเพื่อนก็เพื่อนนี่ครับไม่ได้อำเภอเขียง
0: แล้วคุณจะไปที่ไหนล่ะครับ
1: ผมนะครับ
0: ครับ
1: จะไปอำเภอผมเจือมคร
0: ับ ผมเจือม